ลองซัมบลาเอียโอลเทรดวินส์ออริโนสตรองนัทเมเซวอมพูลลองวัตาโมคลาวด์นาซาราอันดับลองสกายออริมูฟเอาท์โลวานัวตูไคเวตายาออฟิสลองเมดิโอเฮมิโคลเมเซเอลนิโนEl Nino hemi affecten pikuan live long yumi lo vanuatu, especially long wet season long yumi. Hemi minim se by isat small rain no more isave fall down, by bless isave try to mas mo sometime yumi no kat inav kakai. All impact or no good side long El Nino long vanuatu, isave stab long 1 year or igo more.After all, something is able to go back long, normal back again. But some other time, El Nino is able to stop long time between 1 year long Vanuatu. Long some narvala year, obviously long El Nino is able to happen. Obviously long meteo, hemi call them all Tamia La Nina.Long time long one la nina, all trade winds polycam strong more cloud nasaraya hemi move long southwest direction towards Vanuatu. Megam say hemi sabi karam more rain way ipitim no more isam long all islands long Vanuatu.